0: 99ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ผู้นำระดับโลกยังต้องมีกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งด้านบุคลิกภาพการปรากฏกายการพูดการสื่อสารในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ยังต้องมีโค้ชหากท่านอยู่ในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้นำองค์กรควรมีการเรียนรู้ระดับ Advanced ครบทุกด้านทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าท่านจะเป็น CEO เอกชนหรือหัวหน้าส่วนราชการมาเรียนคอร์สนี้กันนะคะ The Polish Leader Masterclass in Executive Present andรับกลุ่มผู้นำที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่ Masterpiece ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบละ10ท่านจองที่นั่งโทร0949994491และ0882587708สอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสอนระดับผู้นำองค์กรไม่น้อยกว่า100องค์กรค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันและ2เบรกคอร์ส2วันจบ29และ30สิงหาคมนี้ที่เชียงรายเรียน 9:00 นถึง 4:00 นเย็นกฤษณา Academy กฤษณา Public Relations Schoolดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
1: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกหานเจริญคอนกรีตบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: Fat News

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: อยากปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร0946915676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
1: อุ่นใดๆ
2: เจริญนครการแว่นจากโรงรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polo Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคสินอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
3: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซูเปอร์
2: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติก
4: รับประกันว่าถูกที่สุด
5: ชุบิยนต์อิเล็กโทรนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่แบตลิเทียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร่350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นHonda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไหล่แต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
6: ไอออนมานพสักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพสักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062 823 7599หรือเพจ Facebook Facebook มานพ Soccer Academy Chandrayus สอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพ Soccer Academy Chandrayus
3: ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

รีนนี่ซีซั่นเซลฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ช็อปคุ้มคูณ3กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีลดแรง 30-50% จัดโปรเด็ดซักก่อนผ่อนที่หลังผ่อนได้ใช้แค่บัตรประชาชนผ่อนสบาย 0% นานสุด10เดือนพร้อมดีลสุดคุ้มต่อแลกลดเพิ่มสูงสุด 3,000 บาทยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตอกย้ำความปังหั่นราคามาให้ช็อปตู้เย็นไซส์ใหญ่

0: ที่กรีนวิวอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิวร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไร 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wingโปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษนิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999พบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รับหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ Honda MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกหานเจริญคอนกรีตบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: เชียงราย Hit Music Station
4: คุณกำลังฟังแฟตRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: ทิจูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอทติจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอทติจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันใน

0: การดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
1: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Fact Radio Thailand Radio ThailandFact 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
3: ลุมอากาศปัง

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุบยนต์อิเล็กโทรนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128 กิกผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31D 256 กิกผ่อนเพียง420บาทSamsung A175G 128 กิกผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 กิกการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
2: ชาอินซี
3: ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้น
4: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
5: อุ่นใดใด
1: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวัน0537119211รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร0539101000 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพร็อพเพอร์ตี้เรนนี่ซีซั่นเซลฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ช็อปคุ้มคูณ3กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีลดแรง 30-50% จัดโปรเด็ดซักก่อนผ่อนทีหลังผ่อนได้ใช้แค่บัตรประชาชนผ่อนสบาย 0% นานสุด10เดือนพร้อมดีลสุดคุ้มต่อแลกลดเพิ่มสูงสุด 3,000 บาทยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตอกย้ำความปังหันราคามาให้ช็อปตู้เย็นไซส์ใหญ่2ประตูก็ได้ไซส์บายไซส์ก็ได้ในราคา
2: คาเพียง 6,990 บาทคุ้มชัวร์ไม่กลัวฝนมือถือไอทีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง400บาทพร้อมของแถมสุดพรีเมียมทุกรายการหรือพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจตู้แช่เชิงพาณิชย์เราก็มีให้เลือกแบบจุใจในราคาที่เอื้อมถึงไม่ว่าจะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่แข็งตู้แช่เค้กตู้แช่สแตนเลสตู้แช่หมูสดและอีกมากมายพลาดไม่ได้กับประสบการณ์การช้อปที่มาพร้อมกับสายฝนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน69ยิ่งช็อปมากยิ่งคุ้มมากอย่ารอช้ารับทุกข้อเสนอได้ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
3: อย่างไร Hit Music Station
6: คุณกำลังฟังแฟบRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: นี่เราใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบ

0: จริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up สันทุกสตรีท
0: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข

0: เข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ผู้นำระดับโลกยังต้องมีกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งด้านบุคลิกภาพการปรากฏกายการพูดการสื่อสารในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ยังต้องมีโค้ชหากท่านอยู่ในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้นำองค์กรควรมีการเรียนรู้ระดับ Advanced ครบทุกด้านทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าท่านจะเป็น CEO เอกชนหรือหัวหน้าส่วนราชการมาเรียนคอร์สนี้กันนะคะ The Polish Leader Masterclass in Executive Present and Command รับกลุ่มผู้นำที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่ Masterpiece ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบละ10ท่านจองที่นั่งโทร094-999-4491และ088-258-7708สอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสอนระดับผู้นำองค์กรไม่น้อยกว่า100องค์กรค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันและ2เบรกคอร์ส2วันจบ29และ30สิงหาคมนี้ที่เชียงรายเรียน 9:00 นถึง 4:00 นเย็น
2: กฤษณาอะคาเดมี่กฤษณา Public Relations School
3: Chiang Rai Hit Music Station
4: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ฤษณา Hello Thailand แบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าซึ่งเป็นสัญชาติไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยเนี๊ยบดูดีมีเสน่ห์ผ่านการรับรองสินค้าคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวและก็ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์วาดะธรรมอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ให้ร่วมโชว์บนเวทีเชียงใหม่ดีไซน์วีค2019และร่วมโชว์บนเวที Bangkok Design Week 2020คุณสามารถติดตามผลงานและสินค้าได้ที่เพจ Facebook กฤษณา Hello Thailand โปรแรงทะลุสายฝนมาแล้วค่ะบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายเปย์ใหญ่จัดเต็มนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะถ้าคุณอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดค่ะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีนะคะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะคืนเต็ม 100% ด้วยนะคะอย่าช้านะคะวันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลยค่ะ090 043 0888หรือ Facebook บ้านกันกัน

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

ธอไปยืนรอช่อดอกไม้หน้าเวทีฉันไม่เข้าใจแต่มันคงเป็นประเพณีดูสาวๆทุกคนเขาชูมืออย่างกระเทพีเจ้าสาวเขาพร้อมจะโยนก็เตรียมรับกันให้ดี

0: วัน
1: จะรักและดูแลกันตลอดไป
0: สัญญาจะทำให้ดี
1: ในแบบที่ไม่มีคำว่าเสียดายและขอบคุณฟ้า

มาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบและ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะโปรแรงทะลุสายฝนมาแล้วค่ะบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายเปใหญ่จัดเต็มนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะถ้าคุณอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดค่ะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีนะคะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะคืนเต็ม 100% ด้วยนะคะอย่าช้านะคะวันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลยค่ะ090-043-0888หรือ Facebook บ้านกันกนกเชียงรายบายกันกนก Property ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: music on the road. Fat music on the road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Green Wing ค่ะล้างชุดข้างสำคัญอย่างไรการล้างชุดข้างสำหรับรถออโตเมติกช่วยลดการสึกหรอขับขี่นุ่มลื่นและลดเสียงดังควรล้างทุก 8,000 ถึง 10,000 กิโลเมตรนะคะหรือทุก6เดือนนั่นเองค่ะแวะมาใช้บริการได้ที่ Green Wing ทุกสาขาใกล้บ้านคุณค่ะ
0: Fat 93 Music on the road Fat 93 Music on the road
1: รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก property Rainy Season Sale ฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ช็อปคุ้มคูณ3กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีลดแรง 30-50% จัดโปรเด็ดซัก

0: อย่ารอช้ารับทุกข้อเสนอได้ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062 823 7599หรือเพจ Facebookบุกมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออน
4: ทุกวิญญาณอิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
5: ชาอินซี
6: ชาเขียว
5: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
5: ชามะระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร
6: ์ชาตะไคร
7: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะโปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport

0: รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupanlanเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
2: ยังไร Hit Music Station
3: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะเรนนี่ซีซั่นเซลฝนนี้ถูกจริงค่ะกับโปรถูกใจที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ช็อปคุ้มคูณ3ไปเลยนะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และก็สินค้าไอทีค่ะลดกระหน่ำเกินห้ามใจนะคะลดแรง 30-50% เลยค่ะจัดโปรเด็ดซักก่อนผ่อนทีหลังผ่อนได้ใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวผ่อนสบาย 0% นานสุด10เดือนด้วยนะคะพร้อมดีลสุดคุ้มต่อแลกลดเพิ่มสูงสุด 3,000 บาทไปเลยค่ะยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตอกย้ำความปังในราคาลดฉ่ำ2ถัง10กิโลกรัมเริ่มต้นเพียง 4,990 บาทหันราคามาให้ช็อปค่ะตู้เย็นไซส์ใหญ่2ประตูก็ได้นะคะหรือจะเป็นไซส์บายไซส์ก็ดีค่ะในราคาเพียง 6,990 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ลดล้างสต็อกฟรีติดตั้งพร้อมอุปกรณ์พิเศษเพียง 11,990 บาทคุ้มชัวร์ไม่กลัวฝนค่ะสำหรับมือถือไอทีฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง400บาทพร้อมของแถมสุดพรีเมียมทุกรายการค่ะตู้แช่ฝาทึบล็อกความสดใหม่เย็นไวประหยัดไฟสุดคุ้ม 4.8 คิวเพียง 4,990 บาทหรือพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจตู้แช่เชิงพาณิชย์เราก็มีให้เลือกแบบจุใจเลยนะคะในราคาที่เอื้อมถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่แข็งตู้แช่เค้กตู้แช่สแตนเลสตู้แช่หมูสดและอีกมากมายค่ะพลาดไม่ได้นะคะประสบการณ์ช็อปในหน้าฝนแบบนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน69ยิ่งช็อปมากก็ยิ่งคุ้มมากค่ะอย่าช้านะคะรับข้อเสนอได้ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

เรนนี่ซีซั่นเซลฝนนี้ถูกจริงค่ะกับโปรถูกใจที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ช็อปคุ้มคูณ3ไปเลยนะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และก็สินค้าไอทีค่ะลดกระหน่ำเกินห้ามใจนะคะลดแรง 30-50% เลยค่ะจัดโปรเด็ดซักก่อนผ่อนทีหลังผ่อนได้ใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวผ่อนสบาย 0% นานสุด10เดือนด้วยนะคะพร้อมดีลสุดคุ้มต่อแลกลดเพิ่มสูงสุด 3,000 บาทไปเลยค่ะยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตอกย้ำความปังในราคาลดฉ่ำ2ถัง10กิโลกรัมเริ่มต้นเพียง 4,990 บาทหันราคามาให้ช็อปค่ะตู้เย็นไซส์ใหญ่2ประตูก็ได้นะคะหรือจะเป็นไซส์บายไซส์ก็ดีค่ะในราคาเพียง 6,990 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ลดล้างสต็อกฟรีติดตั้งพร้อมอุปกรณ์พิเศษเพียง 11,990 บาทคุ้มชัวร์ไม่กลัวฝนค่ะสำหรับมือถือไอทีฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง400บาทพร้อมของแถมสุดพรีเมียมทุกรายการค่ะตู้แช่ฝาทึบล็อกความสดใหม่เย็นไวประหยัดไฟสุดคุ้ม 4.8 คิวเพียง 4,990 บาทหรือพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจตู้แช่เชิงพาณิชย์เราก็มีให้เลือกแบบจุใจเลยนะคะในราคาที่เอื้อมถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่แข็งตู้แช่เค้กตู้แช่สแตนเลสตู้แช่หมูสดและอีกมากมายค่ะพลาดไม่ได้นะคะประสบการณ์ช็อปในหน้าฝนแบบนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน69ยิ่งช็อปมากก็ยิ่งคุ้มมากค่ะอย่าช้านะคะรับข้อเสนอได้ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6-18ปี094-691-5676ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676
0: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนส์แว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: อุ่นใดใด
3: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
3: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Check This Townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบก

0: ดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะ
1: ซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร
2: ์มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูส
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
7: ชามะระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริวงศ์ชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริวงศ์ชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100
1: Powerbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
8: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีซัมซุงสมาร์ททีวีจอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง

0: 1,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กลอน089-430-5599 line@missupanlan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ผู้นำระดับโลกยังต้องมีกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งด้านบุคลิกภาพการปรากฏกายการพูดการสื่อสารในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ยังต้องมีโค้ชหากท่านอยู่ในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้นำองค์กรควรมีการเรียนรู้ระดับ Advanced ครบทุกด้านทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าท่านจะเป็น CEO เอกชนหรือหัวหน้าส่วนราชการมาเรียนคอร์สนี้กันนะคะ The Polish Leader Masterclass in Executive Present and Command รับกลุ่มผู้นำที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่ Masterpiece ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบละ10ท่านจองที่นั่งโทร094-999-4491และ088-258-7708สอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสอนระดับผู้นำองค์กรไม่น้อยกว่า100องค์กรค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันและ2เบรกคอร์ส2วันจบ29และ30สิงหาคมนี้ที่เชียงรายเรียน 9:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นกฤษณาอะคาเดมี่กฤษณา Public Relations School
2: Can I hit music station
3: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Station. Fat Radio Thailand. Sponsored by...
1: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

ลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS ค่ะเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือทางเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งนะคะและทางร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-029-210หรือ083-087-8938ค่ะติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันถูกที่สุดค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210 มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

ของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะ Attitude Clinic ใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณภาพต้อง Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะโทรเลยนะคะ099-212-2000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บค่ะ Facebook Attitude Clinic เชียงรายค่ะเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือทางเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งนะคะและทางร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่แปดโมงเช้าไปจนถึงสองทุ่มเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-029-210หรือ083-087-8938ค่ะติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันถูกที่สุดค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: on the road. Music on the road.
1: สวัสดีค่ะ Fat Music on the Road วันนี้สนับสนุนโดย Honda MRM Cars เชียงรายค่ะรู้หรือไม่ Honda เขาขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจทุกคลาสค่ะไม่ว่าจะเป็น Honda CRV

0: 169นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเธียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นHonda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
0: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ0830878938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออน
4: อุ่นได้
0: จริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance โปลง

0: Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: ที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับพลาทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษนิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Expander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
2: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708 0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
3: อยากแจกอยากแจกอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายศูนย์วิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตซูพลันเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกหานเจริญคอนกรีตบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
4: เชียงราย Hit Music Station
5: คุณกำลังฟังRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999หงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ Fat Go Green สิ่งปรับปรุงดินเพื่อสิ่งแวดล้อมอินทรีย์ 100% ดินภูเขาไฟภูผา999

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ผลไม้หวานกรอบปลอดภัยไร้เคมีด้วยดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟใช้ได้ดีในแกลงแตงโมฝรั่งแตงกวาสับปะรดและผักสวนครัวทุกชนิด

ปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัด

0: ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio ThailandSponsored by
0: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร094-999-4491
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: อุ่นได้
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Bolong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆ

0: ้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Car เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Car หรือยังเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ชาเขียว
3: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
3: ชามะระ
4: สมอูหลง
2: ชามิ้น
4: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทินเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทินเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Power Group We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
5: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128 GB ผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31 D 256 GB ผ่อนเพียง420บาท Samsung A17 5G 128 GB ผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 Line at มิสุพันลาน
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปี

0: ถอนเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
2: ผู้นำระดับโลกยังต้องมีกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งด้านบุคลิกภาพการปรากฏกายการพูดการสื่อสารในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ยังต้องมีโค้ชหากท่านอยู่ในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้นำองค์กรควรมีการเรียนรู้ระดับแอดวานซ์ครบทุกด้านทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าท่านจะเป็น CEO เอกชนหรือหัวหน้าส่วนราชการมาเรียนคอร์สนี้กันนะคะ The Polish Leader Masterclass in Executive Present and Command รับกลุ่มผู้นำที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่ Masterpiece ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบละ10ท่านจองที่นั่งโทร0949994491และ0882587708สอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสอนระดับผู้นำองค์กรไม่น้อยกว่า100องค์กรค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันและ2เบรกคอร์ส2วันจบ29และ30สิงหาคมนี้ที่เชียงรายเรียน9โมงถึง4โมงเย็นกฤษณาอะคาเดมี่กฤษณา Public Relations School
3: Chiang Rai Hit Music Station
4: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

จริญนครการแว่นจัดโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะซื้อ1แถม1ค่ะทั้งกรอบแว่นตาและเลนส์ค่ะแถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์แบบนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะแว่นตาแบรนด์ดังทั้ง New Balance Bolong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกใบเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดค่ะเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย053-711-921รีบหน่อยนะคะเพราะของมีจำนวนจำกัดค่ะโปรแรงทะลุสายฝนมาแล้วค่ะบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายเปใหญ่จัดเต็มนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะถ้าคุณอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดค่ะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีนะคะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะคืนเต็ม 100% ด้วยนะคะอย่าช้านะคะวันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลยค่ะ090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะเรนนี่ซีซั่นเซลฝนนี้ถูกจริงค่ะกับโปรถูกใจที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ช็อปคุ้มคูณ3ไปเลยนะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และก็สินค้าไอทีค่ะลดกระหน่ำเกินห้ามใจนะคะลดแรง 30-50% เลยค่ะจัดโปรเด็ดซักก่อนผ่อนทีหลังผ่อนได้ใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวผ่อนสบาย 0% นานสุด10เดือนด้วยนะคะพร้อมดีลสุดคุ้มต่อแรกลดเพิ่มสูงสุด 3,000 บาทไปเลยค่ะยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตอกย้ำความปังในราคาลดฉ่ำ2ถัง10กิโลกรัมเริ่มต้นเพียง 4,990 บาทหันราคามาให้ช็อปค่ะตู้เย็นไซส์ใหญ่2ประตูก็ได้นะคะหรือจะเป็นไซส์บายไซส์ก็ดีค่ะในราคาเพียง 6,990 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ลดล้างสต็อกฟรีติดตั้งพร้อมอุปกรณ์พิเศษเพียง 11,990 บาทคุ้มชัวร์ไม่กลัวฝนค่ะสำหรับมือถือไอทีฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง400บาทพร้อมของแถมสุดพรีเมียมทุกรายการค่ะตู้แช่ฝาทึบล็อกความสดใหม่เย็นไวประหยัดไฟสุดคุ้ม 4.8 คิวเพียง 4,990 บาทหรือพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจตู้แช่เชิงพาณิชย์เราก็มีให้เลือกแบบจุใจเลยนะคะในราคาที่เอื้อมถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่แข็งตู้แช่เค้กตู้แช่สแตนเลสตู้แช่หมูสดและอีกมากมายค่ะพลาดไม่ได้นะคะประสบการณ์ช็อปในหน้าฝนแบบนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน69ยิ่งช็อปมากก็ยิ่งคุ้มมากค่ะอย่าช้านะคะรับข้อเสนอได้ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครการแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676

โปรแรงทะลุสายฝนมาแล้วค่ะบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายเปย์ใหญ่จัดเต็มนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะถ้าคุณอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดค่ะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีนะคะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะคืนเต็ม 100% ด้วยนะคะอย่าช้านะคะวันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลยค่ะ090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะเรนนี่ซีซั่นเซลฝนนี้ถูกจริงค่ะกับโปรถูกใจที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ช็อปคุ้มคูณ3ไปเลยนะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และก็สินค้าไอทีค่ะลดกระหน่ำเกินห้ามใจนะคะลดแรง 30-50% เลยค่ะจัดโปรเด็ดซักก่อนผ่อนทีหลังผ่อนได้ใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวผ่อนสบาย 0% นานสุด10เดือนด้วยนะคะพร้อมดีลสุดคุ้มต่อแรกลดเพิ่มสูงสุด 3,000 บาทไปเลยค่ะยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตอกย้ำความปังในราคาลดฉ่ำ2ถัง10กิโลกรัมเริ่มต้นเพียง 4,990 บาทหันราคามาให้ช็อปค่ะตู้เย็นไซส์ใหญ่2ประตูก็ได้นะคะหรือจะเป็นไซส์บายไซส์ก็ดีค่ะในราคาเพียง 6,990 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ลดล้างสต็อกฟรีติดตั้งพร้อมอุปกรณ์พิเศษเพียง 11,990 บาทคุ้มชัวร์ไม่กลัวฝนค่ะสำหรับมือถือไอทีฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง400บาทพร้อมของแถมสุดพรีเมียมทุกรายการค่ะตู้แช่ฝาทึบล็อกความสดใหม่เย็นไวประหยัดไฟสุดคุ้ม 4.8 คิวเพียง 4,990 บาทหรือพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจตู้แช่เชิงพาณิชย์เราก็มีให้เลือกแบบจุใจเลยนะคะในราคาที่เอื้อมถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่แข็งตู้แช่เค้กตู้แช่สแตนเลสตู้แช่หมูสดและอีกมากมายค่ะพลาดไม่ได้นะคะประสบการณ์ช็อปในหน้าฝนแบบนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน69ยิ่งช็อปมากก็ยิ่งคุ้มมากค่ะอย่าช้านะคะรับข้อเสนอได้ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะเจริญนครการแว่นจัดโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะซื้อ1แถม1ค่ะทั้งกรอบแว่นตาและเลนส์ค่ะแถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์แบบนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะแว่นตาแบรนด์ดังทั้ง New Balance Bolong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกใบเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบสินอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดค่ะเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย053 711 921รีบหน่อยนะคะเพราะของมีจำนวนจำกัดค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

จริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะเรนนี่ซีซันเซลฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ช็อปคุ้มคูณ3กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีลดแรง 30-50% จัดโปรเด็ดซักก่อนผ่อนที่หลังผ่อนได้ใช้แค่บัตรประชาชนผ่อนสบาย 0% นานสุด10เดือนพร้อมดีลสุดคุ้มต่อแลกลดเพิ่มสูงสุด 3,000 บาทยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตอกย้ำความปังหันราคามาให้ช็อปตู้เย็นไซส์ใหญ่2ประตูก็ได้ไซส์บายไซส์ก็ได้ในราคาเพียง 6,990 บาทคุ้มชัวร์ไม่กลัวฝนมือถือไอทีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง400บาทพร้อมของแถมสุดพรีเมียมทุกรายการหรือพ่อค้าแม่ค้าท่าน

0: Wake them up สันทุกสตรีท
1: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ชาเขียว
4: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
4: ชามะระ
3: สมอูหลง
4: ชามิ้นท์
3: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร้
3: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
5: ทุบยนต์อิเล็กโทรนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
6: ไอออน
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642รอตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกติวออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,900 บาท

0: จำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupalan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมนายภูมิรพีเปี่ยมสมบัติครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การคิดบวกครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนๆคิดลบกันไหมครับแล้วเพื่อนๆทำยังไงให้ตัวเองคิดบวกหรือกลับ mindset ยังไงบ้างครับผมมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้มาเรียนฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพผมรู้สึกไม่อยากมาเรียนเลยครับเพราะผมไม่ชอบพูดและผมไม่กล้าแสดงออกครับและผมได้ยินว่าที่โรงเรียนก็ถ่ายคลิปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูการพัฒนาของผมครับผมยิ่งไม่อยากมาครับแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมเริ่มคุ้นเคยกับคุณครูและคุณครูพยายามให้กำลังใจผมเลยทำให้ผมปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ครับผมคิดว่าการทำให้มาเรียนที่นี่ไม่ได้แปลว่าการทำให้เราพูดมากแต่ทักษะเหล่านี้จะทำให้เราพูดเป็นและทำให้เราออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ครับซึ่งที่โรงเรียนก็ต้องนำเสนอและพรีเซนต์บ่อยๆและผมคิดว่าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ไปนำเสนอตอนช่วงมหาลัยได้ครับพอผมมาคิดอีกทีผมก็ได้ปรับ mindset ทำให้ผมคิดบวกได้ครับสำหรับวันนี้ผมนายภูมิรพีเป็นสมบัติก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
3: Fat Radio Thailand Fat 5 International Hits Oh yeah Number 5
4: Animal Cat's Eye

0: 5 international hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

สวัสดีค่ะดีเจพี่นุ่มค่ะเช็คอินนะคะคุณผู้ฟังขาวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะคะ26สิงหาคมเนาะ14:29 นค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ไม่มีใครที่จะไม่พูดถึงเรื่องราวของสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้เน่เน่นะคะที่คว้าโกลบัสเตอร์เข้ารอบชิงอเมริกากอสทาเลนต์นะคะซึ่งก็เน่เน่รอยัลนะคะหรือว่าแพรวรัตติการอัมลอยซึ่งเป็นนักร้องแล้วก็มือกีตาร์สาวที่เรียกได้ว่ามีความสามารถครบทุกด้านจริงๆอ่ะนะคะวัย16ปีจากภูเก็ตนะคะซึ่งก็มีกำหนดขึ้นโชว์ความสามารถในรายการ America's Got Talent นะคะซึ่งอยู่กลุ่มที่2นะฮะในค่ำวันที่25สิงหาคม69ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นที่ประเทศไทยคือเช้าวันนี้นั่นเองนะคะเช้าของวันที่26สิงหาคมนะคะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสร้างความฮือฮาอีกครั้งนะคะเมื่อได้รับโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกรรมการส่งผลให้เน่เน่ผ่านทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของรายการในทันทีสำหรับการให้โกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยมีความหมายที่สุดพิเศษจริงๆเพราะนี่คือสิทธิพิเศษสำหรับคณะกรรมการและพิธีกรนะฮะที่จะมอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ต้องให้ผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอ่ะโดยแต่ละคนอ่ะจะมีสิทธิ์กดปุ่มนี้ได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นต่อ1ซีซั่นนะฮะสุดยอดไหมซึ่งก็สร้างความเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะคือความดีใจอ่ะนะฮะแล้วก็สร้างความฮือฮาอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนไทยของเราเนาะแล้วก็สามารถตามมาให้กำลังใจน้องเน่เน่รอยัลนะคะในการแข่งขัน AGT รอบชิงชนะเลิศได้ในวันที่22กันยายนนี้เพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะ22กันยายนนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศเลยค่ะ

โอเคค่ะคุณชั่วโมงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะพร้อมกับทางด้านของมิตซูพลานนะคะโปรปังสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิออกรถง่ายกว่าที่คุณคิดนะคะมีราดอีโคคาร์สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะส่วน Xpander 7ที่นั่งนะคะรถ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทไททันแคปเตียหน้าใหม่นะคะรุ่นนี้มาพร้อมล้อมแม็กแต่งสุดเท่นะคะออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทแล้วก็ปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกนะคะทดลองขับรับจองและรับรถได้เลยถ้าคุณสัมผัสและคุณจะรักและติดใจที่โชว์รูมมิตซูพลาน4แยกแม่กลอนเชียงรายนะคะสอบถามเพิ่มเติมเลยค่ะ089 430 5599 LINE @mitsupalan นะคะฝากทางด้านของ Green Wing ด้วยนะคะกับโปรตามใจที่ Green Wing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้จะเหมาจ่ายแบบรายปีก็ได้นะคะแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทนะคะซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปก็รับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% นะคะคุณแล้วก็ในส่วนของศูนย์บริการ Honda ของกรีนวิงเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยกับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานนะคะออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวเลยค่ะรับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงนะคะรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลยนะคะ0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงค่ะฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพปรับ mindset ให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะพูดเป็นนำเสนอเป็นนะคะพรีเซนต์เป็นเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถต่อยอดในการเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่อยอดในการนำไปใช้ได้กับทุกวิชาในห้องเรียนการแข่งขันทักษะวิชาการแล้วก็รวมไปถึงการสอบสัมภาษณ์ต่างๆนะคะฝึกถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เราสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สำหรับเด็กนะคะ6-18ปีส่วนคอร์สผู้ใหญ่สอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์จะมีขึ้นเร็วๆนี้29และ30สิงหาคมนะคะสำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นผู้นำหรือไม่สามารถลงคอร์สนี้ได้เลยค่ะรีบด่วนนะคะรีบสมัครด่วนค่ะเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวจะเปิดคอร์สแล้วนะคะโทรเลยนะคะ0882587708นะคะหรืออินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะKPS เชียงรายก็ได้นะคะฝากทางด้านของดินภูเขาไฟภูผา999ด้วยนะคะสำหรับดินที่มีแร่ธาตุครบนะคะเกือบครบอ่ะไม่ถึงกับครบนะมีถึง16ชนิดที่พืชต้องการตัวไหนที่ขาดคุณก็ไปเติมจากเคมีได้นะคะซึ่งในส่วนนี้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากลดการใช้เคมีได้จริงนะคะแถมยังช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตแล้วก็รสชาติของผลไม้ด้วยได้ด้วยอ่ะนะคะและที่สำคัญนะคะดินภูเขาไฟภูผา999นะคะผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุแล้วก็ผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยนะคะยังไงก็สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0949994491นะคะและเพจ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676พบกิจกรรม Fat 106 Road Show ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสิงห์ปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายศูนย์วิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณล้านเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกหันเจริญคอนกรีตบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสดีตรงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าอาทิตย์แรกเนี่ยโอ้โหได้เสียงตอบรับดีมากๆนะคะจากพี่น้องชาวแฟตนะคะแฟต106เนาะไม่ว่าจะเป็นแฟต93เดิมหรือว่าแฟต106เนี่ยนะคะทุกคนแบบโอ้โหเต็มใจที่จะ อยู่ด้วยกันไปตลอดยาวๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยนะคะกิจกรรมตลาดแตกอยากแจกเรามีของแจกเยอะมากนะคะต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใจดีที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะมอบของที่ระลึกขององค์กรผ่านทีมงานแฟต106 Radio Thailandนะคะคลื่นความถี่106เมกะเฮิรตซ์ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์ที่30ที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์ที่30นี้นะไปเจอกันที่ตลาดบ้านใหม่และตลาดบ้านดูนะคะส่วนอาทิตย์ที่6กันยายนนะคะเจอที่ตลาดฟ้าไทยมอแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ตลาดบิ๊กซี2นะคะยังไงก็ใครที่ไม่ได้เจอเราเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นโซนตลาดด้านเมืองตลาดสดเทศบาลหรือว่าจะเป็นถนนคนม้วนเนี่ยไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวไปเจอตามตลาดที่เราได้แจ้งไว้รับรองสนุกแน่นอนเข้ามาเล่นเกมเข้ามาเล่นกิจกรรมด้วยกันนะฮะวงล้อพาคุณไปพบกับความโชคดีนะฮะพบกับของแจกนะคะอยู่ที่ว่าวงล้อจะหมุนแล้วจะหยุดไปที่ไหนยังไงเนาะโอเคค่ะนะฮะฝากกิจกรรมดีๆตรงนี้ด้วยนะคะตลาดแตกอยากแจกจากแฟต106 Radio Thailand ค่ะ
3: ไม่ไหวเฮ้ย

โอเคค่ะคุณผู้ฟังขานะคะชั่วโมงนี้ฝากด้วยนะคะสำหรับทางด้านของดินภูเขาไฟภูผา999นะคะซึ่งก็เป็นดินที่มีแร่ธาตุมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการนะคะสามารถที่จะผลักธาตุหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองแล้วรวมไปถึงจุลธาตุนะคะให้เข้าสู่ดินแล้วก็ให้พืชนั้นเนี่ยนะคะดูดซึมเอาไปใช้ได้ดีมากๆนะคะเพิ่มผลผลิตได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลไม้นะคะทุเรียนนะคะหรือจะเป็นเงาะมังคุดลำไยทุกอย่างเลยนะคะพืชผักสวนครัวนะคะนาข้าวนะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะ0949994491ค่ะนะคะแล้วก็คุณจะประหยัดนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เยอะมากนะแล้วก็ลดปริมาณการใช้เคมีได้จริงนะคะขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับน้องๆอายุ6-18ปีสอนวันสองอาทิตย์นะคะเด็กจะได้ความมั่นใจจะได้เรียนรู้ทักษะในการใช้คำการเล่าเรื่องเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่อยอดในการแข่งขันทักษะวิชาการต่อยอดในการนำไปเวลาสอบสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะมีทั้งความมั่นใจแล้วก็รู้จักวิธีในการตอบคำถามด้วยนะคะถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดกันได้นะคะสนใจสอบถามสมัครเรียนให้กับลูกๆนะคะ0946915676ค่ะนะคะแล้วก็ฝากคอร์สผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่29และ30สิงหาคมนี้สอนโดยอาจารย์กฤษณาเพียวรัฐที่10สำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็ท่านที่อยากจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เลยนะคะสำหรับในส่วนของการฝึกทักษะต่างๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคอร์สนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จะจัดนะคะในอาจจะเป็นห้องประชุมนะคะที่จังหวัดเชียงรายนี่แหละค่ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ยังคงรับอยู่นะคะรีบโทรสอบถามสมัครด่วน0882587708หรือทักมาที่เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของมิสุพลานนะคะกับโปรปังๆสุดฉ่ำจะเต็มความคุ้มค่าออกรถง่ายกว่าที่คิดค่ะมิราดอีโคคาร์สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย Expander 7ที่นั่ง X-Force HEV 2รุ่นนี้ดอกเบี้ย 0% นะคะพร้อมบัตรเติมน้ำมันให้อีก 10,000 บาทส่วน Triton แคปเตี้ยหน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทค่ะ Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งนะคะออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกทดลองขับรับจองรับรถได้สัมผัสรถจริงแล้วคุณจะรักและติดใจที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กลอนเชียงรายนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะคุณ0894305599 line @mitsupalan นะคะยังไงก็ทักสอบถามกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราปิดเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุกหยดซ่าสดาสิง
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายโรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้
3: อุ่นได้ได้
1: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยะกับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์
4: ทุกวิญญาณอิเล็กทรอนิก้าแฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือน มีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Car เชียงรายสาขาแยกสิงห์เซมูลข้าง

0: นซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้น
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
2: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนทนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 โอเวอร์บรุกรีแคร์เราห่วงใยดูแลคุณ
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียนรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียนรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง 18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจเฟซบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียนรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียนรายูส
0: ผู้นำระดับโลกยังต้องมีกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งด้านบุคลิกภาพการปรากฏกายการพูดการสื่อสารในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ยังต้องมีโค้ชหากท่านอยู่ในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้นำองค์กรควรมีการเรียนรู้ระดับแอดวานซ์ครบทุกด้านทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าท่านจะเป็น CEO เอกชนหรือหัวหน้าส่วนราชการมาเรียนคอร์สนี้กันนะคะ The Polish Leader Masterclass in Executive Present and Command รับกลุ่มผู้นำที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่ Masterpiece ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบละ10ท่านจองที่นั่งโทร094-999-4491และ088-258-7708สอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสอนระดับผู้นำองค์กรไม่น้อยกว่า100องค์กรค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันและ2เบรกคอร์ส2วันจบ29และ30สิงหาคมนี้ที่เชียงรายเรียน 9:00 น.ถึง 16:00 น.
5: กฤษณาอะคาเดมี่กฤษณา Public Relations School
6: Chiang Rai Hit Music Station
7: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ังขามีเรื่องราวเหตุการณ์นะคะที่ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยพากันส่งกำลังใจถึงร้านนะคะซึ่งก็เป็นคาเฟ่แห่งหนึ่งในอัมพวานะคะหลังจากเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเพจชื่อเพจร้าน Moss Woodแม่กลองเนาะซึ่งก็เป็นร้านคาเฟ่ในอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะเมื่อมีบุคคลภายนอกนำทุเรียนเข้ามาแช่ไว้ในตู้แช่แข็งที่ทางร้านเนี่ยนะเขาจะใช้สำหรับเก็บมัทฉะโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งก็ถือเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงในที่สุดเลยนะคะในกรณีเลวร้ายเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องนะคะอาจจะต้องปิดร้านในส่วนของมัทฉะอย่างถาวรเลยก็ได้นะคะคุณโดยระบุว่าวันนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่มีคนบุคคลภายนอกนะคะได้นำทุเรียนมาแช่ไว้ในตู้แช่แข็งของทางร้านนะคะซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่-22 องศาซึ่งเป็นตู้ที่ทางร้านเนี่ยจัดไว้เฉพาะเลยสำหรับการรักษามัทฉะนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยมีมัทฉะของร้านอยู่เกือบ30 กิโลกรัมมาค่ะคุณสำหรับเราในเรื่องนี้ค่อนข้างร้ายแรงมากเนื่องจากชาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อกลิ่นและมัทฉะทั้งหมดเนี่ยนะคะที่อยู่ในตู้เนี่ยเป็นสต็อกที่เราค่อยๆจัดหาแล้วก็ลงทุนสะสมไว้เพื่อใช้ในร้านขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าชาได้รับผลกระทบหรือไม่เราจะตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนและจะไม่เสิร์ฟชาตัวใดที่เราไม่มั่นใจให้กับลูกค้านะคะอย่างแน่นอนนะเรื่องนี้นะคะคือเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเขาก็อยากจะมาแจ้งไว้นะคะว่าหากเกิดสถานการณ์ที่แย่ที่สุดแล้วก็มัทฉะจำนวนดังกล่าวเนี่ยได้รับผลกระทบจนไม่สามารถนำมาใช้ได้เราอาจจะไม่สามารถจัดหาหรือลงทุนซื้อสต็อกทั้งหมดกลับมาใหม่ได้อีกครั้งและในกรณีนั้นเนี่ยนะคะ Moss Wood เนี่ยนะคะในส่วนของมัทฉะอาจจะจำเป็นต้องปิดร้านอย่างถาวร นะคะซึ่งร้านเนี่ยนะคะก็เกิดเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวร้านนี้นี่คือมันเกิดมาจากความชอบเล็กๆของคนคนหนึ่งเนาะและมัทฉะเนี่ยนะคะทุกตัวที่อยู่ในร้านอ่ะนะคะเจ้าของร้านเขาตั้งใจมากเลยนะคะคุณตั้งใจเก็บตั้งใจชงนะคะแล้วก็มีคนเอาทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่แบบกลิ่นฉุนกลิ่นแรงเนี่ยนะคะเอามาใส่รวมกันนะคะซึ่งมันก็รู้สึกแย่จริงๆอ่ะเนาะกำลังใจท่วมท้นค่ะคุณคนเชียร์เปิดลายมัทฉะทุเรียนนะคะซึ่งโพสต์ดังกล่าวเนี่ยนะคะทำให้ชาวเน็ตอดเป็นห่วงไม่ได้เนาะก็พากันเข้ามาส่งกำลังใจนะคะเพราะว่าความเสียหายมันไม่ใช่น้อยๆอ่ะค่ะคุณรวมถึงมีคนแนะวิธีแก้ปัญหาอย่างเช่นให้แนะนำให้เปิดเวใหม่ไปเลยกับมัทฉะกลิ่นทุเรียนโอ้ยคุณมันน่าจะอร่อยอยู่นะเนาะอย่างน้อยเนี่ยเพื่อไม่ให้ต้องทิ้งสต็อกไปจำนวนมากอ่ะนะคะขณะที่มัทฉะร้านอื่นๆก็มองว่าอาจจะไม่ถึงกับได้รับผลกระทบ 100% ก็ได้ขอให้ทางร้านอย่าเพิ่งท้อนะคะต่อมาทางร้านก็เข้ามาอัปเดตว่าขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยตรวจสอบชาทีละถุงซึ่งถุงแรกเนี่ยนะคะที่ลองก็คือยังปกติดีอยู่โอเคหลังจากนี้ทางร้านจะปรับพื้นที่จัดเก็บชาให้รัดกุมแล้วก็เป็นสัดส่วนมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำอีกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขารู้ตัวคนเอามาแช่แล้วอ่ะนะฮะอ่ะยังไงก็นะความคิดของชาวเน็ตนี่ก็เข้าท่าอยู่นะนะฮะมัทฉะกลิ่นทุเรียนนะลองดูลองดูอาจจะได้มีลายใหม่สำหรับเมนูนี้ก็ได้นะคะโอเคเอาใจเขาเรียกว่าเอากำลังใจให้กับเจ้าของร้านนี้แล้วกันเนาะโอเคค่ะนะคะคุณชั่วโมงนี้นะคะ15:31แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะพร้อมกับทางด้านของบ้านการกนกค่ะนะคะโปรแรงทะลุสายฝนนะคะบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเปย์ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมค่าส่วนกลางนะคะ3ปีค่ะแล้วก็ฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดนะคะแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะอยากมีบ้านเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% เลยค่ะอย่าช้านะคะวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลยนะคะ0900430888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้ค่ะฝากมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่อายุ6ถึง18ปีอยากฝึกทักษะฟุตบอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวให้ได้ออกกำลังกาย
หลังเลิกเรียนให้ลูกๆได้ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์นะคะฝึกน้ำใจนักกีฬาฝึกใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะคะโค้ชโกเนี่ยนะคะเป็นโค้ชที่พาเด็กๆเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์เต็มที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาลูกๆมาเรียนได้เรียนช่วงเย็นวันอังคารถึงศุกร์ที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้างนะคะตั้งแต่ 4:30 นจนถึง 6:30 นตอนเย็นค่ะนะคะสอบถามสมัครเลยนะคะที่0628237599เพจ Facebook Manop Soccer Academy เชียงรายยูสนะคะฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะคอร์สผู้ใหญ่ที่กำลังจะเปิดวันที่29และ30สิงหาคมที่จะถึงนี้ยังคงรับสมัครนะคะสำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาตัวเองท่านที่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพนะคะและพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะอาจารย์รับ10ที่นั่งเท่านั้นนะคะรีบสมัครด่วนเลยนะคะ0882587708เนี่ยค่ะอันนี้เป็นคอร์สสำหรับผู้ใหญ่นะส่วนคอร์สเด็กสอนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะนะคะที่นี่นะคะเราสอนให้เด็กเนี่ยนะคะมีทักษะการพูดที่ดีรู้จักการใช้คำมีวิธีในการเล่าเรื่องนะคะเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆเล่าเรื่องออกมาได้น่าฟังนะคะรู้จักการเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่อยอดในการแข่งขันทักษะวิชาการแล้วก็ต่อยอดในการสอบสัมภาษณ์นะคะของสถาบันการสอนต่างๆนะคะฝึกนำเสนอหน้าชั้นเรียนฝึกพรีเซนต์ฝึกเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ทัศนคติเชิงบวกด้วยค่ะนะคะที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เรารับเด็ก6ถึง18ปีนะคะสอบถามสมัครเรียน0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946916676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: กันกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสิงห์ปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายศูนย์วิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณล้านเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกหันเจริญคอนกรีตบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ยังไม่ไหวยังไม่ไหวเฮ้ย

โอเคค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณทางด้านของบ้านการกนกด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านนะคะโปรแรงทะลุสายฝนมาแล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเปย์ใหญ่จัดเต็มนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนนะคะแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยอยากมีบ้านเนี่ยนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะปรึกษายืมกู้ฟรีนะคะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้านะคะวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นสำหรับโปรโมชั่นตรงนี้โทรเลยค่ะ0900430888นะคะหรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property นะคะขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคอร์สผู้ใหญ่รีบสมัครด่วนรับเพียง10ที่นั่งเท่านั้นสำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในหน่วยงานไหนหรือทำงานหรือทำกิจการอะไรก็ตามนะคะลงคอร์สนี้รับรองคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับคอร์สผู้ใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นยังคงรับสมัครนะคะถึงวันที่28เนาะนะคะเพราะคอร์สจะมี29ถึง30รับถึงวันที่28นะคะสำหรับใครสนใจนะคะสามารถสอบถามที่0882587708ได้เลยค่ะนะคะสอนด้วยอาจารย์กฤษณาเพียรทิสิทธิ์ค่ะแล้วก็ในส่วนของคอร์สเด็กนะคะสอนวันเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมกับเด็กวัยเดียวกันและร่วมกับผู้ใหญ่มารยาทในการเข้าสู่สังคมนะคะหรือจะเป็นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้สำคัญมากนะคะเด็กจะนำไปใช้แล้วก็ติดตัวไปตลอดเลยนะคะเด็กจะรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะต่อยอดในการที่จะไปแข่งขันทักษะวิชาการแล้วก็รวมไปถึงต่อยอดนะคะในการที่จะนำไปสอบสัมภาษณ์ต่างๆนะคะความมั่นใจนะคะบุคลิกภาพที่ดูดีนั้นเนี่ยนะคะมักจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกเสมอเพราะฉะนั้นนะคะสอบถามสมัครเรียนได้สำหรับคอร์สเด็กนะคะเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ0946915676เพจ Facebook โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะขอบคุณมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสนะคะสอนฟุตบอลที่โค้ชโกมานพเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรมากๆรับเด็ก6ถึง18ปีสอนช่วงเย็นวันอังคารถึงศุกร์ 4:30 ถึง 6:30 ตอนเย็นที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้างนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวเด็กผู้หญิงเราก็มีนะมาเลยค่ะได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะคะเนี่ยฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเด็กผู้ชายเสมอไปเนาะมาเลยนะคะน้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกน้ำใจนักกีฬาให้เด็กกล้าตัดสินใจเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสนะคะสอบถามสมัครเรียน0628237599เพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสค่ะปิดเบรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ด้านกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

กำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
0: รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้
3: ทุกวิญญาณอิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเธียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้น Honda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไหล่แต่งราคาพิเศษ Yamaha รับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4: ชาอินทรีย
5: ์ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
7: ชามระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
8: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตราว

0: รถถูกใจที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ช็อปคุ้มคูณ3กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีลดแรง 30-50% จัดโปรเด็ดซักก่อนผ่อนที่หลังผ่อนได้ใช้แค่บัตรประชาชนผ่อนสบาย 0% นานสุด10เดือนพร้อมดีลสุดคุ้มต่อแลกลดเพิ่มสูงสุด 3,000 บาทยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตอกย้ำความปังหั่นราคามาให้ช็อปตู้เย็นไซส์ใหญ่2ประตูก็ได้ไซส์บายไซส์ก็ได้ในราคาเพียง 6,990 บาทคุ้มชัวร์ไม่กลัวฝนมือถือไอทีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง400บาทพร้อมของแถมสุดพรีเมียมทุกรายการหรือพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจตู้แช่เชิงพาณิชย์เราก็มีให้เลือกแบบจุใจในราคาที่เอื้อมถึงไม่ว่าจะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่แข็งตู้แช่เค้กตู้แช่สแตนเลสตู้แช่หมูสดและอีกมากมายพลาดไม่ได้กับประสบการณ์การช็อปที่มาพร้อมกับสายฝนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน69ยิ่งช็อปมากยิ่งคุ้มมากอย่ารอช้ารับทุกข้อเสนอได้ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
1: อุ่นใดๆ
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
0: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Expander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย

0: 10% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทไททันแคปเตียหน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลาน4แยกแม่กลอน0894305599 @mitsupanlan
1: ผู้นำระดับโลกยังต้องมีกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งด้านบุคลิกภาพการปรากฏกายการพูดการสื่อสารในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ยังต้องมีโค้ชหากท่านอยู่ในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้นำองค์กรควรมีการเรียนรู้ระดับ Advanced ครบทุกด้านทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าท่านจะเป็น CEO เอกชนหรือหัวหน้าส่วนราชการมาเรียนคอร์สนี้กันนะคะ The Polish Leader Masterclass in Executive Present and Command รับกลุ่มผู้นำที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่ Masterpiece ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบละ10ท่านจองที่นั่งโทร0949994491และ0882587708สอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสอนระดับผู้นำองค์กรไม่น้อยกว่า100องค์กรค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันและ2เบรกคอร์ส2วันจบ29และ30สิงหาคมนี้ที่เชียงรายเรียน9โมงถึง4โมงเย็น
2: กฤษณาอะคาเดมี่กฤษณา Public Relations School
1: ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
3: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
1: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสิงห์ปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM คาสเชียงรายสุวิรุณชาไทยแอตติจูดคลินิกมิตซูพันลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนต์มาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกหานเจริญคอนกรีตบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
4: Fat Radio Thailand. Fat 5 International Hits.
5: Oh, yeah.
6: Number 5.
7: Animal, Cat's Eye.

0: 5 international hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงไอออนพันล้านเชียงรายรถยนต์ไฟฟ้าสุดสมาร์ทดีไซน์เก๋คล่องตัวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้มีรถพร้อมส่งมอบอยากสัมผัสคันจริงหรือทดลองขับแวะเข้ามาได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายโทร0614100666โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

ีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่มักจะหยิบมาเปิดบ่อยๆในช่วงนี้นะคะเวอร์ชันที่ Elijah The Boys Remix นะคะก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งนะคะ Suburbs of a Frontier นะคะของ Billie Eilish ค่ะคุณผู้ฟังขานะคะพูดถึงเรื่องราวนะคะของแอปทางรัฐเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เราได้รู้ถึงอะไรบางอย่างที่มันเป็นข้อมูลที่อาจจะถูกเอาไปใช้นะคะเราไปทำอะไรยังไงทั้งๆที่เราไม่เคยทำแต่บางแบบเขาเรียกว่าไงเดียมันเกิดคดีนะคะเป็นข้อมูลคดีอาญาด้วยนะสำหรับเรื่องราวนี้ที่พี่นุ่มกำลังจะเล่าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเธอไปเช็คแอปทางรัฐค่ะตกใจมากเลยมีข้อมูลคดีอาญาถูกจับนะคะงงเลยค่ะนะคะในขณะที่จริงๆแล้วเธอกำลังเดินห้างอยู่นะคะเธอจะถูกจับอะไรได้ยังไงเธอไม่ได้ไปทำอะไรสักหน่อยใช่ไหมคะเมื่อวานค่ะคุณ25สิงหาคมครอบครัวข่าว3เขารายงานกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากทางด้านของคุณณัฐคนตานะคะอันนี้สงวนนามสกุลไว้นะคะเนาะซึ่งก็อายุ45ปีนะคะหลังเข้าไปตรวจสอบประวัติตัวเองผ่านแอปทางรัฐค่ะแล้วก็พบว่ามีข้อมูลคดีอาญาที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะซึ่งเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเธอเล่าว่าขณะที่เพื่อนเนี่ยมาใช้บริการร้านกดสิวของตัวเองนะคะได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็ถามกันว่าตนเนี่ยเคยเข้าไปตรวจสอบประวัติตนเองในแอปทางรัฐกันบ้างหรือเปล่านะคะพร้อมกับแนะนำวิธีการตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมแล้วก็ประวัติคดีของตนเองนะคะแต่เมื่อตนเองเนี่ยลองเข้าไปตรวจสอบดูกลับพบว่ามีรายชื่อปรากฏอยู่ในคดีอาญานะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการขายสุราเกินเวลาและก็มีข้อมูลว่าถูกจับกุมเมื่อวันที่11มีนาคม66นะคะ2566นะก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยตกใจมากนะคะตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะแอปอาจจะมีข้อมูลอะไรผิดพลาดหรือเปล่าก็เลยอยากจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงจึงเดินทางไปยังสภ.อุทุมพรพิสัยเพื่อที่จะขอให้ทางตำรวจเนี่ยตรวจสอบคดีดังกล่าวนะคะจากที่หวังว่าอาจจะเป็นแค่ความผิดพลาดของระบบแต่เบื้องต้นตำรวจตรวจสอบว่ามันมีข้อมูลคดีอยู่ในระบบจริงซึ่งทั้งข้อมูลการลงบันทึกประจำวันรายละเอียดข้อกล่าวหาและข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุมนะคะรวมถึงมีการระบุว่ามีตำรวจและชุดจับกุมเข้าไปดำเนินการจริงทำให้ตนตกใจมากนะคะทางด้านของผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะก็กล่าวว่าทางตำรวจได้แนะนำให้กลับมาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูว่าสำนวนคดีกล่าวดังกล่าวเนี่ยมีที่มาอย่างไรอะนะคะและประเด็นสำคัญก็คือใครเป็นผู้ลงชื่อหรือให้ความยินยอมแทนตัวเธอนะคะเนื่องจากเธอยืนยันว่าไม่เคยถูกจับกุมหรือรับทราบคดีดังกล่าวมาก่อนนะคะต่อมาเนี่ยนะคะเธอก็กลับไปที่สภ.อุทุมพรพิสัยอีกครั้งเพื่อที่จะให้ตำรวจตรวจสอบอีกครั้งค่ะก็พบว่ามีสำนวนคดีที่ถูกจับเก็บนะคะอยู่จริงนะคะแล้วก็คดีดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วด้วยนะโดยมีการชำระค่าปรับแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการด้วยคุณแต่เมื่อเธอขอตรวจสอบเอกสารในสำนวนเนี่ยกลับไม่พบลายเซ็นของตนเองทั้งที่ควรจะต้องมีถ้าหากว่าเธอถูกจับกุมจริงอย่างเงี้ยใช่ไหมนอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณนะฮะเธอก็ยังมีหลักฐานไทม์ไลน์ด้วยนะฮะว่าวันที่11มีนาคม2566เนี่ยเธอไปทำอะไรที่ไหนยังไงด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายรูปนะฮะอันนี้ก็แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลเนาะนะฮะหรือไม่ก็ถ่ายรูปแล้วเก็บไว้อะนะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับการถ่ายรูปนะคะซึ่งทีนี้เนี่ยเธอก็มาย้อนดูนะฮะว่ารูปถ่ายที่ตัวเองเนี่ยถ่ายไว้เมื่อวันที่11มีนาคมอะขณะที่คดีถูกจับใช่ไหมฮะมีคดีเกิดขึ้นเนี่ยเธอเนี่ยกำลังเดินห้างนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะสามีพาไปซื้อทองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะข้อมูลคดีที่ถูกจับกุมนั้นเนี่ยมีข้อสงสัยอย่างมากเลยนะเพราะแค่ไม่นานก่อนถึงเวลาที่ระบุว่าถูกจับกุมก็คือช่วงเวลา 17:05 นาทีเธอยังเดินอยู่ในห้างแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนมากๆนะคะคุณทำให้สงสัยว่าจะไปถูกจับตอนนั้นได้ยังไงนะคะเธอก็เลยต้องตั้งข้อสังเกตอีกทีหนึ่งนะคะว่าข้อมูลที่ปรากฏในคดีอาญาเนี่ยมีทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลเดิมของเธอด้วยนะที่เคยเปลี่ยนไปอ่ะนะคะตอนนั้นเธอชื่ออีกชื่อแล้วก็นามสกุลอีกชื่อหนึ่งเนาะอีกนามสกุลหนึ่งเนาะแต่ว่าที่ตรงกันก็คือเลขบัตรประชาชนค่ะที่อยู่แล้วก็รายละเอียดส่วนบุคคลต่างๆทำให้เธอมีความกังวลอย่างมากนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่า
ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะถูกนำสู่สำนวนคดีได้อย่างไรใครเป็นคนให้ข้อมูลหรือดำเนินการทางคดีทั้งนี้เธอไม่ได้ต้องการกล่าวหาเจ้าหน้าที่แต่อยากจะให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเธอโดยตรงอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียงทางด้านของประวัติอาชญากรรมแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลของเธอโอ้โหอันตรายมากเลยนะคะคุณเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางตำรวจก็แนะนำให้เธอติดต่อสอบถามแล้วก็ปรึกษากับผู้กำกับการสภ.อุทุมพรพิสัยอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะให้ตรวจสอบรายละเอียดทางคดีและก็ที่มาของข้อมูลนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ได้พยายามติดต่อแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถพูดคุยโดยตรงได้นะคะเนื่องจากผู้กำกับยังไม่สะดวกรับโทรศัพท์นะเธอจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วค่ะโดยเฉพาะประเด็นต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะเราควรจะกลับไปเช็คแล้วคุณผู้ฟังลองดูค่ะนะคะแอปทางรัฐของคุณเป็นยังไงบ้างเคยเข้าไปเช็คบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้พี่นุ่มกดดูของตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ก็ข้อมูลไทยดีนะคะซึ่งข้อมูลไทยดีแอปไทยดีก็รู้สึกว่าเข้าไปไม่ได้นะนะคะโอเคค่ะนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าแอปแต่ละอย่างเป็นปกตินะคะคุณลองสำรวจแล้วก็ลองตรวจดูหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรผิดพลาดกับเราด้วยหรือเปล่านะคะแบบนี้อันตรายมากเลยนะคะ

คค่ะดักทูล่านะคะเพลงนี้จากเจนนี่นะคะคุณผู้ฟังนะคะมาค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับทางด้านของไอออนนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการค้นพบประสบการณ์ใหม่ในทุกเส้นทางไปกับไอออนได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทริปเที่ยวภูเขารับลมหนาวหรือว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนให้ไอออนร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในทุกความทรงจำของคุณนะคะสำหรับในส่วนนี้นะคะก็ห้องโดยสารของเขาเนี่ยนะคะบอกเลยว่านั่งสบายแล้วก็กว้างขวางมากนะคะพื้นที่โปร่งโล่งนะคะไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือว่าไกลเนี่ยนะคะรับรองว่าคุณผ่อนคลายตลอดทางแน่นอนค่ะขับไกลชาร์จไวมั่นใจในระยะของการชาร์จพลังงานที่ด่วนทันใจนะคะไปต่อแบบไม่มีสะดุดแน่นอนเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มนะคะแล้วก็พื้นที่เก็บของก็กว้างจุได้ทุกสัมภาระเลยนะคะกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์แคมปิ้งอย่างเงี้ยเก็บได้หมดเลยนะคะ SUV ไฟฟ้าที่ขับสนุกเงียบแล้วก็นุ่มสบายนะคะขอแนะนำไอออนนะคะพร้อมไปกับคุณทุกเส้นทางค่ะแวะมาสัมผัสคันจริงทดลองขับกันได้นะคะที่ไอออนพันล้านเชียงรายติดต่อสอบถามข้อมูลหรือว่านัดหมายทดลองขับนะคะ0614100666ค่ะหรือ LINE @ไอออนเชียงรายนะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะพร้อมกับธนภิริยะซูเปอร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันแน่นอนค่ะแล้วก็สินค้าจัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม1เอ่ยหรือจะเป็นลดราคานะคะมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้คุณได้ช็อปกันตลอดทุกสาขาใกล้บ้านนะคะไม่ว่าจะเดินเข้าสาขาไหนคุณก็สามารถช็อปได้ถูกจริงถูกใจใกล้บ้านแน่นอนนะคะธนภิริยะซูเปอร์นะคะคุณสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะที่เพจ Facebook ธนภิริยะได้เลยค่ะแล้วก็ฝากทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดและก็ปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับน้องๆอายุ 6-18 ปีอันนี้จะมีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะน้องๆจะเรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องนะคะเขียนสคริปต์ต่อยอดในการเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะคะต่อยอดในการแข่งขันทักษะวิชาการหรือว่าต่อยอดในการที่จะนำไปเป็นทักษะดีๆในการสอบสัมภาษณ์ได้เลยนะคะฝึกนำเสนองานหน้าชั้นเรียนฝึกพรีเซนต์งานนะคะปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมให้กับเด็กๆนะคะได้มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกค่ะนะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอบถามสมัครเรียน0946915676แล้วก็เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายนะคะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของคอร์สผู้ใหญ่นะคะสำหรับหลายท่านเลยนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเรียนพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็พัฒนาทางด้านของศักยภาพของคุณนะคะให้โดดเด่นนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะคอร์สผู้ใหญ่จะมีวันขึ้นจะมีขึ้นในวันที่29แล้วก็30สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่รับแค่10ที่นั่งเท่านั้นนะคะรีบด่วนค่ะนะคะสมัครได้จนถึงวันที่28สิงหาคมนะคะสอบถามที่0882587708หรือ0949994491ก็ได้หรือทักมาทางเพจ Facebook นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายก็ได้นะคะฝากทางด้านของดินภูเขาไฟภูผา999ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของดินภูเขาไฟภูผา999ผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุแล้วก็ผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยนะคะว่ามีธาตุอาหารมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการนะคะสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์พืชนะคะแมลงไม่กัดกินลดการใช้ปริมาณเคมีได้จริงนะคะลดค่าใช้จ่ายได้จริงค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะยังช่วยเพิ่มผลผลิตเพิ่มรสชาติให้กับพืชผักที่คุณปลูกอยู่นะคะรวมไปถึงไม้ผลอย่างทุเรียนปาล์มยางพาราอะโวคาโดต่างๆเนี่ยนะคะรับรองเลยนะคะคุณจะเห็นผลชัดเจนว่าคุณได้ผลผลิตดกมากนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ0949994491นะคะหรือเพจ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: sun.
1: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676 Cherry Hit Music
2: Station. Fat Radio. Fat Radio Thailand. Sponsored by.
1: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงไอออนพันล้านเชียงรายรถยนต์ไฟฟ้าสุดสมาร์ทดีไซน์เก๋คล่องตัวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้มีรถพร้อมส่งมอบอยากสัมผัสคันจริงหรือทดลองขับแวะเข้ามาได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายโทร0614100666โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%พบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
3: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
1: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกหานเจริญคอนกรีตบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
4: ยูไม่ไหวยูไม่ไหวเฮ้ย

ู้ฟังค่ะนะคะตอนนี้16นาฬิกา55นาทีนะคะขอบคุณสำหรับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะธนพิริยาซูเปอร์ค่ะซื้อของถูกจริงถูกใจใกล้บ้านนะคะมาเลยนะคะสำหรับใครจะซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ยาสีฟันนะคะนมผงนะคะผ้าอ้อมเด็กหรืออะไรก็ตามมาที่นี่เลยนะคะสินค้ามีซื้อ1แถม1ก็มีค่ะโปรโมชั่นลดราคาก็มีนะคะสำหรับใครนะคะที่ใกล้อยู่ใกล้สาขาไหนเนาะคุณสามารถไปช็อปได้ที่สาขานั้นได้เลยถูกจริงถูกใจใกล้บ้านนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะผ่านทางเพจ Facebook หรือกดติดตามไว้เลยนะคะที่เพจ Facebook ธนพิริยะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะขอบคุณไอออนด้วยนะคะสำหรับไอออนห้องโดยสารกว้างนะคะคุณพื้นที่ของเขาโปร่งสบายขับไกลชาร์จไวชาร์จพลังใจชาร์จพลังงานได้ด่วนทันใจมากนะคะไปต่อได้แบบไม่มีสะดุดเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะพื้นที่เก็บของก็กว้างจุได้ทุกสัมภาระ SUV ไฟฟ้าที่ขับสนุกเงียบนุ่มสบายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมไปกับคุณทุกเส้นทางค่ะแวะเข้ามาสัมผัสคันจริงทดลองขับได้นะคะไอออนค่ะที่โชว์รูมไอออนพลันเชียงรายนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลนัดหมายทดลองขับที่ไอออนพลันเชียงรายค่ะ0614100666นะคะ line @ไอออนเชียงรายนะคะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของดินภูเขาไฟภูผา999ลดการใช้เคมีได้จริงนะคะเพราะว่าตัวดินภูเขาไฟภูผา999เนี่ยนะคะเขามีแร่ธาตุมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการช่วยให้ต้นไม้โตไวนะคะแถมได้ผลผลิตเยอะนะคะแล้วก็รวมไปถึงใช้กับนาข้าวเนี่ยโอ้โหคุณบอกเลยได้ผลผลิตเยอะแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะลองเข้ามาเยี่ยมชมในเพจ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ได้เลยค่ะนะคะหรือว่าสอบถามได้นะคะ0949994491นะคะขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวในส่วนของคอร์สผู้ใหญ่จะมีขึ้นในวันที่29-30สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะรับ10ท่านเท่านั้นนะคะสำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มศักยภาพของตัวเองนะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์คอร์สผู้ใหญ่สมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง28สิงหาคมค่ะนะคะสมัครด่วนนะคะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะส่วนคอร์สเด็กเรียนวันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเรียนที่นี่ที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะสอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสื่อสารอย่างถูกต้องนะคะสื่อสารได้มีประสิทธิภาพเนาะรู้จักการใช้คำนะคะมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกนะคะบุคลิกภาพดีนะคะสามารถนำไปต่อยอดกับทุกวิชาในห้องเรียนนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานได้หมดเลยนะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เรารับเด็ก6-18ปีค่ะสนใจสอบถามสมัครเรียน0946915676และเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะ

0: from you.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by
2: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงไอออนพันล้านเชียงรายรถยนต์ไฟฟ้าสุดสมาร์ทดีไซน์เก๋คล่องตัวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้มีรถพร้อมส่งมอบอยากสัมผัสคันจริงหรือทดลองขับแวะเข้ามาได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายโทร0614100666โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100% ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
3: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนแว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: อุ่นใดๆ
3: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคสินอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีครับผมนายภูมิรพีเปี่ยมสมบัติครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การคิดบวกครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนๆคิดลบกันไหมครับแล้วเพื่อนๆทำยังไงให้ตัวเองคิดบวกหรือกับ mindset ยังไงบ้างครับผมมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้มาเรียนฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพผมรู้สึกไม่อยากมาเรียนเลยครับเพราะผมไม่ชอบพูดและผมไม่กล้าแสดงออกครับและผมได้ยินว่าที่โรงเรียนก็ถ่ายคลิปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูการพัฒนาของผมครับผมยิ่งไม่อยากมาครับแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมเริ่มคุ้นเคยกับคุณครูและคุณครูพยายามให้กำลังใจผมเลยทำให้ผมปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ครับผมคิดว่าการทำให้มาเรียนที่นี่ไม่ได้แปลว่าการทำให้เราพูดมากแต่ทักษะเหล่านี้จะทำให้เราพูดเป็นและทำให้เราออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ครับซึ่งที่โรงเรียนก็ต้องนำเสนอและพรีเซนต์บ่อยๆและผมคิดว่าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ไปนำเสนอตอนช่วงมหาลัยได้ครับเพราะผมมาคิดอีกทีผมก็ได้ปรับ mindset ทำให้ผมคิดบวกได้ครับสำหรับวันนี้ผมนายภูมิรพีเป็นสมบัติก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส 9,000 ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999 เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณ3แยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 2:00 น.ติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ0830878938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุด
5: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
3: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกสิงห์เซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: ชาอินทรีย
7: ์ชาเขียว
6: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
7: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
8: ชามะระ
6: สมอูหลง
7: ชามิ้น
6: จิงเจอร
7: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8 น.ถึง 18 น.และสุ

0: กรถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Expander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupanlan
2: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูส
3: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: หยดซ่าสดาสิง
1: ต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงคอร์ปอเรชั่นนะคะคุณผู้ฟังเย็นๆแบบนี้เลิกงานแล้วหรือยังเอ่ยนะคะถ้าเลิกงานแล้วอยากจะหาที่กินดื่มแบบชิลๆบรรยากาศสบายๆนะคะบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยเครื่องดื่มเย็นสดชื่นนะคะมากันได้ค่ะที่แอร์เพลนเล็กริมทะเลสาบนะคะโซนบ้านแดงเล็กค่ะชวนเพื่อนมาได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนแอร์เพลนเล็กเปิดทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะคะคุณโอเคเวลาตอนนี้เปลี่ยนเวลาแล้วเนาะโอเคค่ะยังไงก็สามารถที่จะแวะมานั่งดื่มนั่งชิลกันได้นะคะเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบกับเมนูแซ่บๆหลากหลายนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่จะไปเที่ยวสิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นซิปไลน์ก็มาได้นะมาได้ทุกวันเลยค่ะสิงห์ปาร์คเชียงรายเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันเลยเช็คอินกับสิงห์สีทองตัวใหญ่ๆหน้าไร่นะคะเสร็จแล้วก็นั่งรถฟาร์มทัวร์นะคะทำกิจกรรมสนุกๆนะคะเที่ยวชมสิงห์ปาร์คเชียงรายทุกจุดไฮไลท์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สวนสัตว์มินิซูไปให้อาหารน้องๆกันได้ยีราฟม้าลายม้าแคระวัวมัตุซี่วัวเขาใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ในประเทศไทยมีแค่ไม่กี่ตัวหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครอยากเห็นวัววัตุซี่เขาใหญ่ๆสวยๆนะคะมาได้ที่สิงห์ปาร์คเชียงรายน้องแกะน้องแพะหรือจะเป็นนกแก้วมาคอนะคะหมูแคระมาแคระมีหมดเลยนะคะสามารถมาให้อาหารสัตว์ได้นะคะแล้วก็ริมทะเลสาบจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่หลายๆคนชอบนะคะเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทำกิจกรรมได้หลากหลายอย่างซิปไลน์เนี่ยนะคะให้คุณได้ไปวัดใจกับความสูงนะคะของแบบซิปไลน์อะนะคะระดับอาคาร8ชั้นเลยนะสำหรับความสูงนะคะเห็นเชียงรายในมุมสูงเสียดฟ้านะคะสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของท้องฟ้าภูเขาแล้วก็สายลมกิจกรรมนี้300บาทต่อท่านนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10นาฬิกาไปถึง17นาฬิกานะคะสนใจสอบถามได้ที่รถฟาร์มทัวร์0915760374นะคะหรือจะแวะปั่นจักรยานก็ได้นะคะมาชิลๆออกกำลังกายด้วยกันนะคะพักผ่อนหย่อนใจถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ได้พักสมองจากเรื่องราวเครียดๆนะคะใกล้ชิดธรรมชาติสายลมแสงแดดสีเขียวที่ฮีลใจคุณแล้วก็สามารถทำให้คุณเนี่ยนะคะได้พักผ่อนจริงๆนะคะสีเขียวเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกนะคะคุณจะรู้สึกสบายใจจริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องราวเครียดๆเนี่ยนะคะไปที่นั่นได้นะคะไปกราวดิ้งก็ได้นะคะคุณถ้าเกิดว่าใครอยากปั่นจักรยานนะคะ200บาทค่ะมีให้เช่านะคะ200บาทเช่าได้1ชั่วโมงครึ่งนะคะเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงเลยนะคะนอกจากนี้สำหรับใครที่อยากจะไปถ่ายรูปที่ไร่ชาของสิงห์ปาร์คเชียงรายจุดนี้เนี่ยนะคะคุณนำรถส่วนตัวมาจอดได้นะคะจุดชมวิว360องศาบริเวณร้านอาหารภูพิรมย์และคาเฟ่ชาไทยจุดนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมตลอดทั้งปีเลยนะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสามารถที่จะนำรถยนต์มาจอดได้เลยนะคะมองไปทางไหนก็สดชื่นสุดลูกหูลูกตาเนาะแล้วก็อยู่ใกล้คาเฟ่ชาไทยด้วยนะคะสำหรับไร่ชาเนี่ยนะคะเขาจะมีพร็อพนะคะมีชุดให้คุณเช่าชุดใส่ได้ด้วยนะคะใส่เก็บชาอะไรเงี้ยเก๋ๆคุณถ่ายรูปออกมาสวยมากนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาสิงห์ปาร์คเชียงรายนะฮะแล้วก็อยากจะขับรถกอล์ฟเที่ยวชมแบบส่วนตัวส่วนตัวแบบนี้ก็ได้นะคุณมาเป็นแบบครอบครัวหรือว่าเดอะแก๊งเนี่ยนะคะคุณสามารถเช่ารถกอล์ฟได้จะมีอยู่3แบบนะคะ2ที่นั่ง600 4ที่นั่ง 1,000 6ที่นั่ง 1,500 บาทนะคะระยะเวลาเช่า2ชั่วโมงต่อรอบนะคะเปิดบริการตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.เลยค่ะนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ฟังขาชาวยูโทเปียปาร์คยูโทเปียสามารถติดตามรายละเอียดและไลน์อัพศิลปินที่จะมาสร้างความสุขและก็ความประทับใจแบบอินดี้สุดๆเลยนะคะทางเพจ Facebook เลยนะคะคุณของสิงห์ปาร์คเชียงรายเนาะสำหรับในส่วนของปาร์ค Utopia X กับเจียงไฮเฟสเทศกาลดนตรีอินดี้ครั้งใหญ่ของภาคเหนือจะมีขึ้นในวันที่6ถึง7พฤศจิกายน2569นี้แล้วที่สิงห์ปาร์คเชียงรายค่ะโอเคนะคะยังไงก็รอติดตามกันได้นะคะสำหรับไลน์อัพศิลปินเนี่ยตอนนี้ก็มีมาบ้างส่วนหนึ่งแล้วอะแต่อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะ ให้คุณนะคะไปเมนใต้โพสต์นะคะว่าอยากจะเจอกับศิลปินกลุ่มไหนหรือใครบ้างนะคะโอเคค่ะรู้ฟังขานะคะพูดถึงเรื่องของเช่าชุดเนี่ยนะคะที่นี่เขามีให้คุณได้เช่าชุดชนเผ่านะคะเครื่องประดับสวยๆแล้วก็เอาไปถ่ายรูปนี่เหมือนคุณนุ่นวรนุชอ่ะนะคะมาเลยค่ะสิงห์พักเชียงรายมีบริการเช่าชุดชนเผ่าชาวดอยนะคะเป็นชุดชนเผ่าชาวดอยที่เก๋ๆอ่ะแล้วก็ชุดล้านนาประยุกต์อ่ะนะคะสามารถใส่ถ่ายภาพท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติจุดไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะเช่าชุดเพียง799 บาทเท่านั้นเช่าได้3ชั่วโมงเลยนะตั้งแต่9 โมงไปจนถึง5 โมงเย็นน่ะนะคะที่เปิดให้เช่านะคะแต่ว่าคุณสามารถเช่าได้3ชั่วโมงเนาะจุดเช่าชุดจะอยู่ตรงร้านค้าหน้าไร่เลยนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับผู้เช่าชุดรับฟรีไปเลยค่ะสิทธิ์ในการนั่งรถฟาร์มทัวร์มูลค่า150 บาทเช่ารถกอล์ฟฟรีเพิ่มอีก1 ชั่วโมงจาก2 ชั่วโมงก็เป็น3 ชั่วโมงอ่ะนะคะใครอยากไปถ่ายรูปสวยๆแบบนี้แวะไปได้นะคะคุณโอเคค่ะสอบถามเพิ่มเติมเลยนะคะ0915760374นะคะกับการเช่าชุดถ่ายรูปนะคะหรือฟังขาจุดชิมชาเนี่ยนะคะหนึ่งในจุดเส้นทางฟาร์มทัวร์นะคะที่นักท่องเที่ยวทุกท่านได้แวะชิมชากันหลากหลายกลิ่นหลากหลายรสชาตินะคะเลือกได้ตามใจชอบค่ะแล้วก็รับชาชิมฟรี1 แก้วนะคะนั่งจิบมองวิวแปลงดอกไม้หรือว่าไร่ชาโอ้โหบอกเลยฟินสุดๆเนาะสำหรับท่านชอบชาชนิดไหนเป็นพิเศษชิมแล้วชอบเนี่ยนะสามารถซื้อกลับไปได้เลยนะคะที่จุดชิมชาเลยมีจำหน่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตรงร้านค้าหน้าไร่อันนี้ก็มีจำหน่ายนะคะสำหรับชาดีๆนะคะสิงห์พักเชียงรายเที่ยวสนุกสุดชิลเที่ยวได้ทั้งครอบครัวกับรถฟาร์มทัวร์นะคะค่าบริการท่านละ150 บาทนะคะเด็กสูงไม่เกิน110 เซน 50 บาทเท่านั้นเป็นระบบชัตเทิลบัสนะคะสดรถฟาร์มทัวร์นะคะเปิดจำหน่ายบัตร8 โมงครึ่งรถเที่ยวแรกออก9 โมงรถออกทุก15 นาทีค่ะจนถึงเวลา15:30นะคะเที่ยวสุดท้ายก็คือ16:00 นปรับเป็นระบบรอบไม่มีบริการจองล่วงหน้านะคะสำหรับระบบชัตเทิลบัสคือนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องไปกลับกับรถคันเดิมค่ะจะมีรถวนรับทุก15 นาทีอยู่แต่ละจุดนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะสอบถามได้นะคะรถฟาร์มทัวร์0915760374ค่ะ

ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดเหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดณเดชอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: คุณฟังขานะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศที่แบบมีฝนตกแบบเนี้ยพรำๆนะคะไปทานซุปอุ่นๆนะคะคือดีต่อใจมากเลยและซุปอะไรล่ะซุปครีมเห็ดค่ะอยากแนะนำมากนะคะเข้มข้นเนียนนุ่มอันตราสมูทเนาะหอมกรุ่นนะคะจากเห็ดนะคะแล้วก็น้ำมันทรัฟเฟิลค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูความอร่อยนะคะที่บ้านเฮาพิซูเรียนะคะของสิงปักเชียงรายนะคะคุณจันทร์ถึงพฤหัสนะคะเปิดตั้งแต่10โมงไปจนถึง2ทุ่มศุกร์เสาร์อาทิตย์10โมงถึง3ทุ่มนะคะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ065-924-0485นะคะส่วนใครอยากจะทานเมนูอาหารหลากหลายนะคะอย่างเช่นอาหารเหนือรสชาติดีแบบออริจินอลมากๆเนี่ยนะคะขอแนะนำที่ในส่วนของร้านอาหารภูพิรมนะคะที่สิงปักเชียงรายเลยค่ะนะคะอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองสุดล้านนาเมนู Farm to Table ผลผลิตสดๆในไร่นั่งชมไร่ชาดูพระอาทิตย์ตกถ่ายรูปเพลินๆฟีลกู๊ดสุดๆเลยค่ะคุณร้านอาหารภูพิรมเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มนะคะที่สิงปักเชียงรายเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำรองจองโต๊ะโทรเลยนะคะ0915760371ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะไปขับรถเล่นนะคะหรือว่าอยากจะแบบเที่ยวชมสิงปาร์คแบบชิวๆอ่ะไปได้ทุกจุดอะไรอย่างเงี้ยขอแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอความน่ารักของรถคลาสสิกค่ะอันเนี้ยคุณสามารถขับเล่นนะคะพาคุณแม่พาคุณลูกนะคะหรือว่าพาคุณแฟนไปขับรถคลาสสิกวิวนะคะที่เป็นคลาสสิกคาร์ที่แบบเรียกได้ว่าคือน่ารักสุดๆเลยอะตะมุตะมิมากเลยนะคะคุณนั่งได้ 2-3 คนเลยนะขับได้จริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรถคลาสสิกคามีให้เช่านะคะคุณ15นาที300บาทค่ะโอเคนะส่วนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปถ่ายรูปกับสวนดอกไม้นะคะดอกไม้ก็จะมีสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกฤดูกาลนะคะใครชอบดอกไม้นะคะสามารถที่จะจัดชุดสวยๆนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปได้เลยค่ะนะคะแต่ว่าคือคุณต้องนั่งรถฟาร์มทัวร์นะคะถึงจะเที่ยวชมในจุดFlower Bloomได้นะคะรถฟาร์มทัวร์150บาทต่อท่านนะคะเด็กที่สูงไม่เกิน110เซน50บาทเท่านั้นนะคะรถจะออกเป็นรอบค่ะนะคะทุกๆ15นาทีเนาะยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยหรือจะเป็นการเช่าขับรถกอล์ฟก็ได้นะคะเขาก็คุณสามารถที่จะขับไปได้ทั่วไร่เลยทุกจุดไฮไลท์อ่ะนะคะทะเลสาบบ่อหงก็ไปได้นะคะอีก1จุดไฮไลท์ของทางไร่นะคะซึ่งรถกอล์ฟก็มีให้เช่านะคะ2ที่นั่ง600 4ที่นั่ง 1,000 6ที่นั่ง 1,500 บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากสัมผัสท้องฟ้านะฮะสายลมแล้วก็เห็นวิวมุมสูงของเชียงรายก็ต้องซิปไลน์เลยนะคะซิปไลน์จะพาคุณไปวัดใจกับความสูงระดับอาคาร8ชั้นนะคะกิจกรรมนี้ก็300บาทต่อท่านเช่นกันค่ะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงไปจนถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาลองทานไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟอร่อยๆเนี่ยนะฮะขอแนะนำที่ Ice Magic Cafe หน้าไร่เลยนะคะไอศกรีมมัทฉะซอฟเสิร์ฟคือ number 1นะคะคุณความสดชื่นที่นุ่มละมุนของไอศกรีมแล้วก็ชาเขียวแบบเข้มข้นไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครชอบมัทฉะเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีไอศกรีมฮอกไกโดนะฮะหรือว่าจะเป็นไอศกรีมสตรอเบอรี่แบบนี้ก็มีนะคะยังไงก็เชิญได้เลยนะคะที่ Ice Magic Cafe บริเวณหน้าไร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 นไปจนถึง 6:00 นเลยค่ะนะคะส่วนใครใช่นะคะที่อยากจะมาเที่ยวสิงปาร์คแล้วก็มาถ่ายรูปกับสนามหญ้าสวยๆทะเลสาบสวยๆเนี่ยนะคะคือมาได้ทุกวันนะคุณเปิดทุกวันเลยค่ะจุดเช็คอินจุดแรกก็คือสิงสีทองตัวใหญ่ๆหน้าไร่เนาะนะคะแล้วก็จุดชิมชาของเราอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณชิมแล้วเนี่ยชอบชารสชาติไหนเป็นพิเศษเนี่ยนะคะอยากซื้อกลับบ้านเนี่ยนะคะตรงจุดชิมชามีจำหน่ายนะคะแล้วก็ของที่ระลึกของฝากต่างๆนะคะก็ตรงร้านค้าหน้าไร่ก็มีจำหน่ายเหมือนกันชาก็มีจำหน่ายจุดนั้นเหมือนกันนะคะเชิญได้เลยค่ะแล้วก็อย่าพลาดนะคะคุณผู้ฟังขา ชาวปาร์คยูโทเปียนะคะคุณสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะในส่วนของไลน์อัพศิลปินค่ะใครที่รอเจอเพอร์พีชไทยตรงเย็นเต็ดไอลาสคณะขวัญใจวัยวิทย์Anatomy Rabbit Freehand บอกเลยว่าทั้งหมดนี้มาแน่นอนนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะก็คงต้องรอไลน์อัพศิลปินกันต่อไปนะคะสำหรับปาร์คยูโทเปีย X กับเจียงไฮเฟสเทศกาลดนตรีอินดี้ครั้งใหญ่ของภาคเหนือ 6-7 พฤศจิกายน 69ที่สิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะไม่อยากให้คุณพลาดนะคะเพราะว่าจะมาร่วมความสร้างความสุขแล้วก็ความประทับใจกันแบบอินดี้สุดๆเลยอ่ะติดตามได้ผ่านเพจ Facebook สิงห์ปาร์คเชียงรายเลยค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะนะคะใครที่อยากจะมาไร่ชาสิงห์ปาร์คเชียงรายใหญ่อยากจะถ่ายรูปสวยใส่ชุดสวยๆเหมือนคุณนุ่นวรนุชอย่างเงี้ยนะคะมีให้เช่านะนะคะสำหรับใครอยากจะเช่าชุดนะคะเพื่อที่จะเก็บชานะคะสามารถเช่าได้นะคะตรงร้านค้าหน้าไร่เลยนะคะสามารถที่จะเช่าได้ถึง3ชั่วโมงอ่ะนะคะคุณในส่วนนี้นะคะบริการเช่าชุดจะอยู่ที่799บาทเท่านั้นนะคะเช่าได้ตั้งแต่เวลา9โมงไปจนถึง17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นเนาะนะคะเชิญได้เลยค่ะสอบถามได้นะคะได้สิทธิพิเศษด้วยนะสิทธิพิเศษเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่เช่าชุดรับฟรีไปเลยค่ะสิทธิ์นั่งรถฟาร์มทัวร์มูลค่า150บาทแล้วก็เช่ารถกอล์ฟฟรีเพิ่มอีก1ชั่วโมงอ่ะนะคะปกติแล้ว2ชั่วโมงใช่ไหมคะในการเช่าเนาะแต่ว่าคุณจะได้เพิ่มเป็น3ชั่วโมงไปเลยนะคะใครที่อยากจะได้แพ็คเกจนี้นะคะถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ได้ส่วนลดแล้วก็ความพิเศษตรงนี้สามารถสอบถามได้เลยนะคะ0915760374ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณเอาเป็นว่าขอบคุณทางด้านของสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพีเจอูเนี่ยนะคะก็จะมาเลือกเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันนะคะจนถึงส่งคุณเข้านอนเที่ยงคืนเลยเนาะวันนี้พี่นุ่มไปก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันช่วงเช้านะคะสวัสดีค่ะ

0: Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

Music Station คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Attitude ปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุ Attitude Clinic
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำ Attitude Clinic ครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึกส

0: ราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิษฐาพิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงราย
2: ชาอินทรีย
3: ์ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้น
4: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
5: ไอออนมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
6: ฮอนด้าซิตี้ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟฮอนด้าซิตี้ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้องฮอนด้าซิตี้แฮชแบกจัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
4: เทรนนี่ซีซั่นเซลฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ช็อปคุ้มคูณ3กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีลดแรง 30-5

0: ้หมูสดและอีกมากมายพลาดไม่ได้กับประสบการณ์การช็อปที่มาพร้อมกับสายฝนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน69ยิ่งช็อปมากยิ่งคุ้มมากอย่ารอช้ารับทุกข้อเสนอได้ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก property โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษนิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ผู้นำระดับโลกยังต้องมีกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งด้านบุคลิกภาพการปรากฏกายการพูดการสื่อสารในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ยังต้องมีโค้ชหากท่านอยู่ในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้นำองค์กรควรมีการเรียนรู้ระดับ Advanced ครบทุกด้านทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าท่านจะเป็น CEO เอกชนหรือหัวหน้าส่วนราชการมาเรียนคอร์สนี้กันนะคะ The Polish Leader Masterclass in Executive Present and Command รับกลุ่มผู้นำที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่ Masterpiece ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบละ10ท่านจองที่นั่งโทร094-999-4491และ088-258-7708สอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสอนระดับผู้นำองค์กรไม่น้อยกว่า100องค์กรค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันและ2เบรกคอร์ส2วันจบ29และ30สิงหาคมนี้ที่เชียงรายเรียน9โมงถึง4โมงเย็นกฤษณาอะคาเดมี่กฤษณา Public Relations School ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat

0: โอไทยแลนด์ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
1: ยังไร Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณา Academy พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

ำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากเมืองความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stageติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
0: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing
3: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: อุ่นใดใด
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกโปรเพอร์ตี้หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีนาอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณโรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Expander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 line @missupanlanดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ผู้นำระดับโลกยังต้องมีกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทางด้านบุคลิกภาพการปรากฏกายการพูดการสื่อสารในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ยังต้องมีโค้ชหากท่านอยู่ในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้นำองค์กรควรมีการเรียนรู้ระดับ Advanced ครบทุกด้านทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าท่านจะเป็น CEO เอกชนหรือหัวหน้าส่วนราชการมาเรียนคอร์สนี้กันนะคะ The Polish Leader Masterclass in Executive Present and Command รับกลุ่มผู้นำที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่ Masterpiece ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบละ10ท่านจองที่นั่งโทร094-999-4491และ088-258-7708สอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสอนระดับผู้นำองค์กรไม่น้อยกว่า100องค์กร

0: สิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ Honda MRM Cars เชียงรายศูนย์วิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษากรูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกหานเจริญคอนกรีตบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
1: เชียงราย Hit Music Station
2: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat 5 Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล
2: Haven't do a lot of feelings, sadly. Over the past few years, I keep asking myself, what is real? Sometimes it's heartbreak, maybe it's happiness. And if you want to know, this is Feelings from Scratch.

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Manop Soccer Academy Shinrayus พาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปี Manop Soccer Academy Shinrayus Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook Manop Soccer Academy Shinrayus สอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้ Manop Soccer Academy Shinrayus
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมะขเวศชื่อเล่นชื่อนางนาโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: อุ่นใดใด
5: เจริญนครการแว่นจากโรงรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 0896325775ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ผู้นำระดับโลกยังต้องมีกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งด้านบุคลิกภาพการปรากฏกายการพูดการสื่อสารในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ยังต้องมีโค้ชหากท่านอยู่ในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้นำองค์กรควรมีการเรียนรู้ระดับ Advanced ครบทุกด้านทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าท่านจะเป็น CEO เอกชนหรือหัวหน้าส่วนราชการมาเรียนคอร์สนี้กันนะคะ The Polish Leader Masterclass in Executive Present and Command รับกลุ่มผู้นำที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่ Masterpiece ที่มีวิส สัยทัศน์กว้างไกลรอบละ10ทันจองที่นั่งโทร0949994491และ0882587708สอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสอนระดับผู้นำองค์กรไม่น้อยกว่า100องค์กรค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันและ2เบรกคอร์ส2วันจบ29และ30สิงหาคมนี้ที่เชียงรายเรียน 9:00 นถึง 4:00 นกฤษณาอะคาเดมี่กฤษณา Public Relations Schoolรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะพบกิจกรรม Fat 106 Roadshow ตลาดแตกอยากแจก
6: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
1: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณล้านเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกหานเจริญคอนกรีตบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
7: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชัน
8: คุณกำลังฟังแฟบRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

ร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128 GB ผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31 D 256 GB ผ่อนเพียง420บาทSamsung A17 5G 128 GB ผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
4: อุ่นใดใด
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคสินอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
5: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: ังกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ผู้นำระดับโลกยังต้องมีกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งด้านบุคลิกภาพการปรากฏกายการพูดการสื่อสารในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ยังต้องมีโค้ชหากท่านอยู่ในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้นำองค์กรควรมีการเรียนรู้ระดับ Advanced ครบทุกด้านทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าท่านจะเป็น CEO เอกชนหรือหัวหน้าส่วนราชการมาเรียนคอร์สนี้กันนะคะ The Polish Leader Masterclass in Executive Present and Command รับกลุ่มผู้นำที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่ Masterpiece ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบละ10ท่านจองที่นั่งโทร094-999-4491และ088-258-7708สอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสอนระดับผู้นำองค์กรไม่น้อยกว่า100องค์กรค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันและ2เบรกคอร์ส2วันจบ29และ30สิงหาคมนี้ที่เชียงรายเรียน 9:00 นถึง 4:00 นเย็นกฤษณาอะคาเดมี่กฤษณา Public Relations School ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
1: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะ
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM คาร์สเชียงรายสุวิรุณชาไทยแอตติจูดคลินิกมิตซูพันล้านเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนต์มาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกหานเจริญคอนกรีตบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชัน
3: คุณกำลังฟังแฟทวิดีโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: 5 international hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094999 4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

คุณกำลังฟังแฟตเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายแฟตเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ผู้นำระดับโลกยังต้องมีกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งด้านบุคลิกภาพการปรากฏกายการพูดการสื่อสารในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ยังต้องมีโค้ชหากท่านอยู่ในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้นำองค์กรควรมีการเรียนรู้ระดับ Advanced ครบทุกด้านทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าท่านจะเป็น CEO เอกชนหรือหัวหน้าส่วนราชการมาเรียนคอร์สนี้กันนะคะ The Polish Leader Masterclass in Executive Present and Command รับกลุ่มผู้นำที่กำลังจะเริ่มก้าวสู่ Masterpiece ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบละ10ท่านจองที่นั่งโทร0949994491และ0882587708สอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และสอนระดับผู้นำองค์กรไม่น้อยกว่า100องค์กรค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันและ2เบรกคอร์ส2วันจบ29และ30สิงหาคมนี้ที่เชียงรายเรียน 9:00 นถึง 4:00 น
1: กฤษณาอคาเดมี่กฤษณา Public Relations School
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 0896325775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรกัญญามโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายหรือยัง www.website fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
4: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะทุกๆๆ6ตัน ลาแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซุปเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทยแอตติจูดคลินิกมิตซูพันลันเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกหานเจริญคอนกรีตบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
5: เชียงราย Hit Music Station
6: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat 5 Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by
2: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียว

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบส